0: ยตั้งดาวงายรักกามเยลิงก็การุมาเป็นงารอปริกัยอินมาตาวงารดังรักกามนับไปบุกมักนามนาบาปุโรยอลงวาระยริจักตัวปัญญโนยอลงมันิกัยมิโอปัญญโนยอลงมันิกัยเบงยามียามันมิวสิกโตยักกายินยาไงงะวินมารียากระโดดอ่านอัพลิงก็ดัมบัลยูงเรียดีเอาเลยมาดูนิงารวิรักการดับตัวมันจินนัลสตูดิโอง่ะตั้งว่าสตูดิโองั้นมาลิงก็ปุ๊กมักก็ยูงโง่อ่ะอัพลิงยากรรมยูงโง่เป็นอันนู้นยินดีจัลนู้นอาราวิคโคริงมีนาลีทัยปลีบลังนาลีริงยิมับยูงเรียดีเอาเลยบางอันอัปปารู้นู้นเองคงกายุนการวิคโคริงนู้นก็มันเอกไกOr do you an apple with dumbbell? You already early. Nolan Burley. An apple recording the name? Nungo Manikai. Oh, Benjal. Nunaro Manikai when they're recording Nungoi. Kangaeta. Nungo Yumurko. Yalmo at me. Kanun Nobina Manikai Minuno. Music to Bangu Nobulinera. Pilana Gita Yo Gibuto. Maria Gadoya. An apple Nungo recording. Nunay Rakai. Nungo music.Pilihnya anak pelajar kadang-kadang tahu nilai kongetan, puk makoy yolngo. Panjang nuno jal, yolngo manik kai mi, nuno aru tambal ringin map nambali 1-800-899-769. Apollo number 1-800-899-769. Yatang nambam. O contact yolngo radio le, Facebook le, kabilinya.
1: Yung aray ako diploma.Boys Chengra Art School ka puto chunjani ka yung radio ko 88.9 FM